านี่มันเป็นภาพนาที่เขาให้แล้วก็จะไปอีกที่ประมาณยี่สิบกิโลเมตรมันเป็นบิดชุกันมาถูกไหมไม่ได้ใจแต่ตอนที่มันรู้กันแล้วสุดยอดดารันดาสุสัตว์ดารันดาสุไม่เพียงแต่จะเอาไปสกัดเชื้อไปไม่รู้

ริการมีเรื่องของมีการเพราะมันสติปีดาบริการมันจะมีเอกสิ่งส่วนนั้นมีเป็นตัวอยู่ตัววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกิจวัตรประจำวันที่เรียนดีมากเลยที่มาเช่นกันวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่มาถึงเรื่องมาเรื่องการเรียนช่วงที่มีตัวอะไรตรงที่เราทำสักกี่รูปตัวรูปงานการเรียนช่วงจะหาดูปีตาสินิจุดที่ความไปที่ลักษณะที่มีมาเรื่องกิจวัตร